เกิดจากแค่ช่วงเวลาที่เราเจอความรู้สึกที่ต้องการของเราเราไม่ได้ที่ขวางไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงที่เราต้องการจะมาที่นี่